0: สวัสดีค่ะขอโทษครับอร่อย
1: จริง
0: ๆขอโทษเรียนหิว
1: ขอโทษครับ
0: เขียน